0: งาติลยาเข้าสตรมักนูกัลเจลิมฟาวน์แพลนนียักกานีตป้ายมุดางันหูกลโกรงเลยนปิงริงนิบริยักกังกุงไวร์รีฟันสกุรกาเลกโรรีปกรอสิสตินสกุรเจ้าหุ่นมาลักกับโปรแกรมต่อเรื่องเทอร์ริทับจูนดู2026วันนี้นี่กุงไวร์นราวบริกิดิ้งปกจูงี้ริงอิมอัพ1-800-444-403-LILยูร์นัตโตเทอร์ริทับจูนดีร์วันนี้1-800-444-403หรือลารุง Telstra First Nations Connect วันนี้นี่ตัวคอนแทคเลมรุงตามระเบียงริเทอร์ริทับจูนงูจ้า available options ชั่มละมักตัวเวปุน
1: Station sponsor.
2: Hola, me llamo Andrés, soy de Ecuador y estás escuchando Tiva Radio, Your Voice in the Bush.
3: Ay.